0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

music.

0: mymotorcycle.com
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นคะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,000 คนเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ย้ำผู้สอบผ่านต้องได้รับการบรรจุสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์จำนวน 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดได้ประชุมเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการให้อบจ. อบต.และเทศบาลเพื่อเพิกถอนการบรรจุตามขั้นตอนโดยขณะนี้ยังไม่พบปัญหาและยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุขณะนี้ยังไม่มีรายใดฟ้องกลับพร้อมย้ำว่าการบริหารบัญชีสอบแข่งขันจะต้องแยกเป็นส่วนโดยบัญชีของผู้ที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ต้องถอยออกขณะที่ผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิ์ในบัญชีจะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่ว่างสำหรับประเด็นการดำเนินคดีอาญาและการตรวจสอบการทุจริตอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ความร่วมมือและส่งหลักฐานเพิ่มเติมหากมีพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนใดถูกละเลยส่วนข้อเสนอให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับต้นของบัญชีสามารถเลือกพื้นที่บรรจุได้หรือไม่นั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าเบื้องต้นต้องดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างก่อนหากมีข้อเสนอใหม่จะนำสู่การพิจารณาของกกลางในการประชุมครั้งต่อไปแต่ขณะนี้ยืนยันว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตามบัญชีจะต้องได้รับการบรรจุก่อนปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
2: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: นรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐยืนยันน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากฐานน้ำแข็งและมวลเศษซากพังถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ยืนยันผลวิเคราะห์ล่าสุดเหตุน้ำป่าเล็ดหลากและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลว่าไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวตามที่มีรายงานในเบื้องต้นแต่เกิดจากการพังถล่มของฐานน้ำแข็งและมวลเศษซากทั้งหินดินและโคลนจากพื้นที่ภูเขาไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างก่อนหน้านี้ USGS ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนและประเมินเบื้องต้นว่าอาจเป็นแผ่นดินไหวขนาด 4.4แต่หลังวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานีตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงลักษณะการเคลื่อนไหวสะเทือนที่มีคาบการยื่นยาวและภาพถ่ายจากดาวเทียมพบว่าสัญญาณดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการพังถล่มของฐานน้ำแข็งและกระแสมวลเศษซากที่เคลื่อนตัวลงจากภูเขาโดย USGS ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีพลังเทียบเท่ากับสัญญาณแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 5.2 แต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 จริงเพราะต้นกำเนิดของแรงสั่นสะเทือนมาจากการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของมวลน้ำแข็งหินและดินเบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามวลน้ำแข็งและหินขนาดใหญ่ที่พังถล่มจากพื้นที่ภูเขาอาจไหลลงไปปิดกั้นทางน้ำก่อนที่มวลดังกล่าวจะพังทลายและปลดปล่อยน้ำเศษหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลลงสู่พื้นที่ด้านล่างกลายเป็นกระแสน้ำป่าและน้ำหลากที่ไหลเชี่ยวกรากสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งในเนปาลและพื้นที่ชายแดนจีนด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราซาแห่งเนปาลได้ออกแถลงการณ์ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างน้อย389 รายและผู้สูญหาย910 รายในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ517 รายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800 คนส่วนสถานการณ์ในจีนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงลงพื้นที่เขตจีหลงในทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับการช่วยเหลือดูแลและค้นหาผู้ประสบภัยขณะที่ทางการจีนเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ที่3 รายและสูญหายอีก558 รายปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนให้ใช้ AI อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการส่งข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ AI ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์โดยข้อมูลที่ไม่ควรส่งให้ AI ประกอบด้วย5 ประเภทได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนหนังสือเดินทางและที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเช่นลายนิ้วมือม่านตาและตัวอย่างเสียงข้อมูลทางการเงินอาทิเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัส OTP และข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและข้อมูลลับของหน่วยงานหรือองค์กรเช่นเอกสารสำคัญข้อมูลลูกค้าโค้ดระบบแผนธุรกิจและข้อมูลการเงินภายใน แม้ AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ผู้ใช้งานควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดทั้งนี้หากประชาชนสงสัยว่าถูกหลอกลวงหรือพบเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแจ้งขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.00 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมเนเน่รอยัลเยาวชนภูเก็ตวัย16ปีคว้าโกลเด้นบัสเซอร์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมเชิญชวนคนไทยส่งกำลังใจสู่รอบชิงชนะเลิศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ด้วยการคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยน้องเนเน่สร้างความประทับใจด้วยการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ในบทเพลงแบ็คโฮซันจนได้รับปุ่มทองจากเมลานีจานินบราวน์หรือเมลบีนักร้องและนักแต่งเพลงระดับโลกส่งให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัตินอกจากนี้น้องเนเน่ยังนำผ้าทอยกเบลอซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของไทยมาประยุกต์ใช้กับชุดการแสดงสะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นไทยร่วมสมัยผสมผสานเข้ากับดนตรีร็อกระดับโลกถือเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเผยแพร่สู่สายตานานาชาติน้องเนเน่จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างความประทับใจบนเวทีระดับโลกแต่ยังนำศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยรัฐบาลจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจและเชียร์น้องเนเน่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีขึ้นวันที่22กันยายนตามเวลาสหรัฐและจะประกาศผลผู้ชนะเลิศวันที่23กันยายนนี้ขณะเดียวกันวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลตำนานนักร้องนำวงซาวการ์เด้นได้ออกมาแสดงความชื่นชมน้องเนเน่และเชื่อว่าการแสดงครั้งนี้จะทำให้คริสคอร์เนลเจ้าของเพลงผู้ล่วงลับรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 72,200 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,200 บาทขายออกบาทละ 71,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 69,781 บาท48สตางค์ขายออกบาทละ 72,200 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Woman Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: and we'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Factor. 88.
1: Remember when we first met?

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

วันศุกร์แล้วนะครับหวังว่าจะมีความสุขกันมากๆที่มัน Forward Extra FM 88กันด้วยนะครับวันนี้28สิงหาคมเจภัสวัตในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์เที่ยงมาแล้วครับเจอกันครึ่งชั่วโมงนะครับพร้อมกับข่าวสารต่างๆวันนี้มาตรงนี้เรื่องนี้หน่อยละกันทางปปส.นะครับปราบปรามยาเสพติดเขาก็ออกมาย้ำเตือนนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยกระท่อมมันก็ขายได้แล้วเนาะแต่เขาก็ออกมาเตือนว่าต้องขายแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับการจำหน่ายใบกระท่อมและน้ำต้มใบท่อมเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามกันนะครับสำหรับผู้ขายห้ามขายในระยะไม่เกิน 1,000 เมตรจากสถานศึกษาครับห้ามเร่ขายหรือว่าจัดตั้งแผงลอยห้ามขายแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์แล้วก็สตรีให้นมบุตรผู้ขายต้องมีป้ายแจ้งข้อห้ามตามกฎหมายด้วยฝ่าฝืนมีโทษนะครับปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือถ้าไปขายในสถานที่หรือวิธีการลักษณะที่กฎหมายห้ามปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับใครพบเห็นเบาะแสที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายเนี่ยนะครับแจ้งด่วนเลยปปส.1386ก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะถูกต้องแล้วก็ต้องถูกต้องให้ที่สุดนะครับผม

to be ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงนะฮะและเจส่งท้ายไว้ด้วยเพลงเหล่านี้นะครับก่อนจะกลับมาเจอกันเย็นนี้อีกรอบOne Direction นะครับกับ One Thing มาคัมทอนนะครับกับ Earrings ครับผมแล้วก็ยังมี Arena Grande กับ Twilight Zone ด้วยฟังกันเพลินเลยนะครับมัน Forward Extra FM 88นะฮะNavi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

ใหม่เกโก้เซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร 053-242-888

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 12:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบเนรเทศฉบับใหม่มีผลแล้ววันนี้28สิงหาคมเพื่อควบคุมชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายพร้อมส่งกลับประเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้28สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้การเนรเทศคนต่างด้าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยหรือฝ่าฝืนกฎหมายสามารถเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกคำสั่งในประเทศได้ครอบคลุมผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทำงานหรือประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายปลอมแปลงเอกสารราชการรวมถึงผู้ที่กระทำผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปสำหรับคนต่างด้าวที่ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดและพ้นจากเรือนจำสามารถถูกสั่งเนรเทศได้ทันทีพร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามเข้าประเทศโดยกรมราชทัณฑ์ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันทั้งนี้การเนรเทศจะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศโดยจะต้องส่งตัวกลับประเทศต้นทางหรือประเทศสัญชาติเดิมหรือประเทศที่บุคคลนั้นพำนักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางเข้าไทยตามขั้นตอนที่กำหนดมาต่อกันที่ปภ.เตือนเฝ้าระวังฝนสะสมในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ย้ำทุกพื้นที่เร่งแจ้งเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569มรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากได้จึงกำชับจังหวัดที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเส้นทางอพยพถุงยางชีพและศูนย์พักพิงให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเมื่อเกิดภัยทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาสะท้อนความสำคัญของระบบแจ้งเตือนภัยที่ต้องครอบคลุมและแม่นยำตั้งแต่ระดับประเทศผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปจนถึงระดับพื้นที่ซึ่งต้องบูรณาการข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบและลดความสูญเสียและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการอุทกภัยเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนหยุดสร้างข่าวปลอมโดยใช้ AI สร้างข้อมูลเท็จเรียกยอดไลค์สร้างกระแสทำให้ผู้อื่นเสียหาย ซึ่งมีความผิดทั้งผู้ทำและผู้แชร์เขาขายพรบ.คอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมย้ำคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกว่า12ล้านคนทั่วประเทศ28สิงหาคมนี้พร้อมเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์และสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยในวันที่28สิงหาคม2569จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนทั่วประเทศพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบโดยผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไปแล้วสปส.จะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้ข้อมูลที่อยู่ติดต่อซึ่งแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งด้านสถานที่เลือกตั้งสปส.ได้เตรียมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนตามคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนของศาลปกครองกลางโดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่งครอบคลุมกว่า900อำเภอทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์ในแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันสปส.ได้กำหนดมาตรการจัดการคูหาเลือกตั้งอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยนายจ้างต้องลงลายมือชื่อรับรองตนเองในเอกสารณหน่วยเลือกตั้งเพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์สำหรับการตรวจสอบบัญชีรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-self-service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิงวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.ที่ระดับ 2.91 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 น.ที่ระดับ 44 เมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:23 น.ที่ระดับ 3.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ที่ระดับ 40 เมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา18:56 นาทีที่ระดับ 2.70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:09 นาทีที่ระดับ97เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:24 นาทีที่ระดับ 2.54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:00 นที่ระดับ49เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:11 นาทีที่ระดับ 3.34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:25 นาทีที่ระดับ71เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกระทรวงมหาดไทยสั่ง76จังหวัดคัดกรองผู้เสพยาเน้นกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงดำเนินคดีตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าๆชัดๆไ
10: วฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปปส.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยแนวทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติดรวมถึงพิจารณาพฤติการและมูลเหตุต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหรือดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้เสพที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นมีพฤติกรรมก่อกวนมีลักษณะเป็นอันธพาลหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวและสังคมโดยให้ฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมข้อมูลและพฤติการเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือคณะกรรมการปปส.โดยมุ่งให้การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดเป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งด้านการบำบัดรักษาและการดำเนินคดีโดยพิจารณาจากข้อมูลและพฤติการของแต่ละบุคคลตามนโยบายบูรณาการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อกันที่กรมควบคุมมลพิษสกัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ลักลอบนำเข้าตรวจตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบัง10ตู้พบ6ตู้สำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมนายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยจำนวน10ตู้หลังได้รับแจ้งข้อมูลสินค้าสำแดงเป็นเศษเหล็กและเศษอลูมิเนียมน้ำหนักรวมกว่า200ตันมูลค่าประมาณ12ล้านบาทโดยตรวจสอบพบความผิดปกติ6ตู้ซึ่งสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่ภายในพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนอยู่เข้าข่ายสิ่งของต้องห้ามนำเข้าและสะท้อนถึงความพยายามนำเข้าของเสียอิเล็กทรอ อนิกส์โดยสำแดงสินค้าเป็นประเภทอื่นจากนี้กรมควบคุมมลพิษเตรียมสรุปผลการตรวจสอบส่งให้กรมศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมรายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลเพื่อร่วมควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
13: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังการลงทุนออนไลน์อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยคนร้ายจะโน้มน้าวให้ลงทุนและดึงเข้ากลุ่มหน้าม้าให้สมัคร Exchange เข้าลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงเมื่อสมัครไม่ได้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลหรือบัญชีนิติบุคคลซึ่งเป็นบัญชีม้าที่ปลอมขึ้นมาและให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้างเป็นการลงทุนเพิ่มหากเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้ตั้งสติอย่าหลงกลและรีบแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Move forward extra. Music non-stop.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกาฬมันดูเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24 ชั่วโมงสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงการมันดุเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีบริเวณเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเบื้องต้นเนปาลทัวริสต์บอร์ดรายงานว่ามีผู้เดินทางในพื้นที่จำนวน384 คนแบ่งเป็นชาวต่างชาติ291 คนและชาวเนปาล93 คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อทางการเนปาลได้ที่หมายเลข1234สายด่วน1144หรือเนปาล Tourist Police โทร 985-12-89445ส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงการมันดุโทรเครื่องหมายบวก +977-1437-1410 และเครื่องหมายบวก +977-1437-1411ต่อกันที่รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเตรียมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานจึงคาดว่าวันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็นประมาณ 1,100-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทานเตรียมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งตะวันออกและตะวันตกพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณ60 ซม-1.50 เมตรโดยพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังได้แก่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:13 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:45 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:42 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:09 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:19 น.และที่หน้ากองบัญชาการกอง องทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:32 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: เดี๋ยวไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตาม

การแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพอ JIC โต้ฮุนเซนไทยไม่เคยใช้การปราบสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างยึดดินแดนใครชี้ควรตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชากล่าวในเวทีระหว่างประเทศว่าไทยใช้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นข้ออ้างในการเข้าครอบครองดินแดนกัมพูชาและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามสมัยใหม่โดยพอ JIC ระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงและยิ่งเป็นการกล่าวบนเวทีระหว่างประเทศยิ่งควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้การแก้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการยึดดินแดนของประเทศใดส่วนที่ฮุนเซนอ้างว่าสงครามชายแดนทำให้กัมพูชากำลังถูกครอบครองดินแดนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลำดับเหตุการณ์ว่าฝ่ายใดที่เริ่มใช้อาวุธก่อนโดยฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามและปกป้องชีวิตกำลังพลและประชาชนหากฝ่ายกัมพูชาเห็นต่างวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การแข่งกันกล่าวหาผ่านเวทีระหว่างประเทศแต่ควรนำวันเวลาพิกัดลำดับเหตุการณ์และหลักฐานของทั้งสองฝ่ายมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามสอบแข่งขันจัดอันดับคะแนนเด็กปฐมวัยย้ำต้องพัฒนาเด็กตามวัยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำชับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดเพราะกฎหมายกำหนดให้เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีที่ต้องได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัยโดยไม่ผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับแนวทางวัดผลโดยยกเลิกการสอบวิชาการและจัดอันดับเปลี่ยนมาเน้นประเมินพัฒนาการรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์และสุขภาพจิตเด็กเข้าร่วมเพื่อให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านลดแรงกดดันจากการแข่งขันและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างสมดุลทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่นรคภาคเหนือนรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน นและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: you like that?
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟัน
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีการแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันว่าการดึงทหารเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.ก็เพื่อช่วยงานเรื่องความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีความเหมาะสมกับงานเพราะเรื่องนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วเกี่ยวกับความมั่นคงส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงฉะนั้นทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมุ่งหมายในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันรวมถึงปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการรองรับเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมักใช้กลโกงเป็นขั้นตอนหวังดูดเงินเหยื่อจนหมดตัวกลโกงขั้นแรกคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วมีคอร์สเรียนลงทุนฟรีหรือแอบอ้างชื่อคนดังและบริษัทใหญ่พร้อมยิงโฆษณาผ่าน Facebook TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ชวนลงทุนขั้นที่2คือหลอกให้ติดตั้งแอปลงทุนปลอมซึ่งมักเป็นแอปนอกสโตร์มาตรฐานแสดงกราฟและผลกำไรปลอมแต่เงินของผู้ลงทุนไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงขั้นที่3คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มไลน์หน้าม้ามีกูรูปลอมและหน้าม้าโชว์สลิปการโอนเงินเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงหากพบการชักชวนให้โหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้าไลน์กลุ่มโชว์กำไรให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือพบเบาะแสการหลอกลวงสามารถโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Taylor Swift กับ You Need to Calm Down นะครับเปิดเพลงนี้ให้เพราะว่าอาจจะมีใครหงุดหงิดหัวร้อนอยู่กับการจราจรในช่วงเย็นของเย็นวันศุกร์แบบนี้ด้วยศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับเอาเป็นว่าใจเย็นๆค่อยๆไปไม่ต้องหัวร้อนอันนี้บางทีต้องบอกตัวเองด้วยนะครับรวมถึงต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ในรถด้วยนะฮะบางทีทำอะไรแบบเราทำถูกกฎจราจรนะแต่เราหัวร้อนขึ้นก่อนเลยนะครับคนนอกมองมาดูไกลเป็นเราผิดเลยนะครับมันต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความผิดกันซึ่งหน้านะฮะอันนี้บอกเผื่อไว้นะใครเป็นเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะเย็นๆลงอยู่ในทุกวันเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้จริงๆอะบางทีเจอคนขับรถโอ้ยปวดเฮดปวดหัวหวังว่าคุณจะไม่เจอแล้วกันหวังว่าคุณจะดีโอเคมากๆแล้วกันนะครับอยู่กับเจภัสวัตจนถึง 2:30 นนะครับกับที่นี่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ฟังเพลงกันต่อแล้วกันให้เย็นใจมากขึ้นเพลงนี้ Robbie Williams กับ Cheese The One ครับ

0: อันไหนมีใครยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับกับ LINE @manforward กันบ้างนะครับชาว man forward extra คุณก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับเพราะว่าทุกการร่วมสนุกกันจะได้ของรางวัลเนี่ยตอนนี้คุณต้องลงทะเบียนก่อนแล้วนะครับรีบเลยทาง LINE @manforward ลงทะเบียนง่ายๆนะครับจะมีปุ่มลงทะเบียนใหญ่เริ่มต้นเลยพอคลิกมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE @manforward แล้วนะครับก็กรอกข้อมูลเล็กน้อยและทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นคุณก็จะร่วมสนุกขอเพลงติดตามข่าวสารอะไรได้หมดหรือทุกอย่างเช่นเดียวกับตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลจากด็อกเตอร์น้ำหวานฮะบางคนกลัวแพ้กลัวเจ็บแต่ว่าอยากมีผิวใสยังไม่เจอโปรแกรมที่ถูกใจที่ถูกต้องนะฮะนี่เลยครับโปรแกรม Korea Bite จากด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกออกแบบมาให้เพื่อผิวกระจ่างใสแบบเกาหลีที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ได้ผลจริงนะฮะมูลค่า 2,500 บาทวันนี้เจมีมาแจก3รางวัลนะครับใครยังไม่ลงทะเบียนอย่างที่บอกไปรีบลงทะเบียนเลยแล้วก็พิมพ์มาตามนี้88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเป็นการร่วมสนุกกันแค่นี้ง่ายๆเอารีบส่งมานะครับมี3รางวัลแจกให้คุณเท่านั้นนะฮะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เอาจริงนี่ชอบ R&B มากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบจากเนโยนี่แหละนะครับโซซิครับเป็นหนึ่งเพลงเขาเรียกว่าท็อปชาร์ตเลยของเนโยก็ว่าได้นะครับเชื่อว่าหลายคนคิดถึงแล้วก็ร้องตามกันได้ด้วยเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับกลับมาอยู่กับเจกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra นะพิทบูกับแคชช่ารออยู่นะครับกับทิมเบอร์แล้วก็ Teddy Swims ครับกับ Guilty I remember I loved you Came back when it mattered I saw you Standing there in the light of the window Wearing that same smile แม่เทก็มานะครับ I knew it, I knew you ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่ม

0: ออมยังมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27 สิงหาคม 2569ความว่าพนักท่านนางสาวไมยาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคิซินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับความแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมพร้อมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมและการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงส่งท้ายกันนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับผมเจภัสวัตรด้วยนะฮะพอเจอข่าวนี้แล้วโอ้โหตาลุกวาวเลยนะคุณผู้ฟังมีใครที่ชื่นชอบ Dragon Ball เหมือนเจบ้างหรือเปล่าอ่านมาตั้งแต่เด็กเลยอ่านมาจนทะลุปุโป่งไปหมดแล้วแล้วก็เคยมีข่าวนานมาแล้วนะครับว่าจะมีสวนสนุก Dragon Ball นะครับแล้วมันก็เงียบๆไปใช่ไหมล่าสุดเลยครับเขาบอกว่าฝรั่งเศสและซาอุดิอาระเบียนะครับบรรลุข้อตกลงร่วมลงทุน 6,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 2.3 แสนล้านบาทนะครับเป็นการก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์สวนสนุก3แห่งด้วยกันที่เมืองแซจีปงตัวนะครับใกล้กรุงปารีสโดยหนึ่งในนั้นจะเป็นทีมมังงะอนิเมะอย่าง Dragon Ball ที่บอกนี่แหละแต่อีก2ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะหูยรอเลยอ่ะแต่ว่าเราจะได้เล่นกันปีไหนนะเนี่ยมันน่าภูมิใจเหมือนกันเนาะที่เขาเรียกว่าอนิเมะหรือว่าการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยมันโด่งดังระดับโลกขนาดที่เอาไปเป็นธีมของสวนสนุกได้เลยอ่ะในฐานะของคนที่เป็นนอนหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็ติดตามมาอย่างยาวนานถ้ามันเสร็จต้องไปให้ได้รีบๆสร้างนะก่อนจะขึ้นไม่ไหวจริงหรือเปล่าทุกคน

0: I knew it, I knew you นะครับจาก Taylor Swift นะฮะโอ้ Toy Story นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเงินถล่มทลายนะครับแล้วก็สร้างภาคต่อกันได้แบบยาวๆเลยโปรเจกต์ใหม่ก็มารอแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลากับเจภัสวรรณแล้วฮะส่งท้ายกันไปเรียบร้อยพรุ่งนี้เจอกันเสาร์อาทิตย์ในช่วงกลางวันนะครับกับมัน Forward Extra FM 88แต่ยังไงฟังเพลงกันยาวๆเลยนะคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหเปิดมาหรือว่าคลิกออนไลน์มา live.manforwardextra.com ได้เลยนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร02-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ ILO เดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานไทยรับการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงสายวันนี้ที่ห้องรับรองชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการใหญ่ ILO ได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยการเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD สะท้อนความตั้งใจของไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยโดยเร่งผลักดันการพัฒนาทักษะผ่านแนวทาง Upskill และ Reskill เพื่อให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงขีดความสามารถให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันและทำงานในตลาดแรงงานระดับโลกได้ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่ ILO รับทราบความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง ILO กับกระทรวงแรงงานและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคตปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทั้งแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: and we'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการย้ำห้ามสอบแข่งขันเด็กเล็กทั่วประเทศเดินหน้าประเมินพัฒนาการแทนการจัดอันดับคะแนนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำชับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดให้เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีได้รับการดูแลพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัยโดยไม่ผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับแนวทางวัดผลโดยยกเลิกการสอบวิชาการและการจัดอันดับเปลี่ยนมาเน้นประเมินพัฒนาการรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านลดแรงกดดันจากการแข่งขันและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมมาต่อกันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเสี่ยงอันตรายรุนแรงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตลักลอบผสมสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท2ชนิดได้แก่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์และเอโทมิเดทซึ่งถือเป็นการตรวจพบสูตรผสมในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยสารทั้ง2ชนิดอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบประสาทและร่างกายโดยผู้ได้รับสารมีความเสี่ยงต่ออาการหมดสติภาวะหัวใจผิดปกติหรือหัวใจวายเฉียบพลันและในกรณีรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรหลงเชื่อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเนื่องจากอาจมีสารออกฤทธิ์หรือสารอันตรายปะปนโดยไม่สามารถทราบได้จากลักษณะภายนอกปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเปิดให้กู้รวมหนี้ช่วยเหลือประชาชนผ่อนนานสูงสุด5ปีนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้ออกมาตรการสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมอเพื่อรวมหนี้หลายทางมาไว้ที่ธนาคารออมสินแห่งเดียวโดยนำวงเงินไปชำระหนี้เดิมรวมถึงช่วยลดภาระและวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบสำหรับสินเชื่อดังกล่าวให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อรายกรณีหนี้นอกระบบให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นร้าย75สตางค์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันและผ่อนชำระได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดโดยผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้สม่ำเสมอและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้ต้องไม่เกิน65ปีโดยธนาคารจะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
1: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ฉัน
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอย
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนึ
1: งงานนี้
2: 28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่ 10:00 นถึง 5:00 น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง 20:00
2: นที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
1: ของดี
2: จำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอด

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ียงใหม่
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

Music. Oh,

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่นิยมพาณิชย์เลือกโกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
3: ือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
3: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
3: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอง
3: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
3: เพียง 4,000 นิดๆ
2: งานนี้
3: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี
3: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
3: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
2: ของดี
3: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Mum Forward Extra.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.mumforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Mumford ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Mumforward Extra. Music non-stop.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler, just killer hits. Mumford Extra, music non-stop.

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

ไปในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกครบสินค้านาทีทอง iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000 ซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่ 10:00 นถึง 5:00 นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง 20:00 นที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย